ย้ายจอยจมพงษ์เสด็จซื้อสังยาเป็นย้ายเราไปรู้สังวิทยาลัยเนาะท้าก็ไปจมพงษ์ย้ายทองเดียเตะก็จนชีเกณฑ์นะคะนั่นส่งที่ว่าที่เจี๊ยเสียแต่ในอีจงเนี่ยสิ่งที่มันจะย้ายจอดจะชัวร์หรือเตะเฉยยังชีเกณฑ์นะคะนั่นส่งที่ว่าที่อีเชียเราไปจมพงษ์ย้ายใส่เตะเฉยย้ายหลอกกงท้อก็ให้สังจวนย้ายจอดท้อฉันสอนตัวจะ到到这啥子生产那天，过下子村咯，日家他到到到啥子啥那到冲就叫阿婆白地方，人家讲伢子在吃个么子豆个么么弄，豆种到 Google 路啊啥，那 www.3zzz.com.au 来要么就好 Google 的。Three to visit mong na chen ni mong tau nyo tau hou ti xia gou na yan ni mong tau lai dou she ta xi na wa ti chi xie de bei jiao ge ti mong suo long suo tu ya ta bei san na ni zai na ko no no la na zao lu zai winter le zai du no la ye no no no wo mo ko tu a tia ge mo te mei ti cho tu tu ta te mei tu mei yan na yan ni mo ta zhong de shan dao la诶，这里寂寞，妈妈讲到对面都没鸟，天，其他人讲老了，老了，老了个鸟姐在黑头耍耍，天，拿车都多到的寂寞可妥，天哪，都在那了，那就里了，天，寂寞死脑的心嘛，脑寒了到了上头上，诶，个那时候好的台子都看个，转去给那干的上个，什么妈妈讲，是这样一个上了，天哪，诶，话的这些的啊。lúc sau trong chùa nà, do hải tặc đón đưa tàu thông đò thông bờ tàu luôn trong Victoria nọ nhà tàu lai tàu trong chú chó Apple FM nè, nên cho nó để công nông chỉ tàu là công nông tàu hậu internet lúc sau nọ tàu lúc sau hậu mềm bền thay rồi nọ nè, em để công nông tàu lai cho tàu tắt xin nọ của hải sau trong chùa nè nọ, giờ này sau chỉ ทางไหนย่อว่ามันลงจิตเตาดูเชิญนอนมันลงดีกว่าไอ้ว่าเนี่ยต่อโหอินเทอร์เน็ตต่อที่อย่างเก่านะเอว่าที่จะเชื่อใจนู่นหน่อยกูว่าเนี่ยจงเนี่ยสิ่งที่ตึงจะท้องเปล่าเนี่ยต่อไปรู้สึกนะย้อนป้าอุตุกุศลเชิงการรู้สึกตรงจัวเราเราเดินได้ตอนได้เราเทียบไปมาลีตัวหายสัตว์ตึงจัวเทียสัตว์เกลอเจจอดอีจุนเนี่ยสิกตินจาว่าเนี่ยมลงสตึงจัวเนี่ยโตสุขสุจัวนาเทียท้อกันเนี่ยชังกาสตึงจัวนาซื้อสตึงจัวนาเจียเกชังกาไอที่หมดรู้เสียนาเราต่อไปมองไข่ตอนนี้สตึงมลงนะเกชังกาเราอยากว่าตุกุเสียเทียท้อเนี่ยโดนเราเสื่อมซื้อไปตัวหันนั่นเราจอดเทียในจอตุกป้าว่าตุกุเสียท้อเราเราว่าฉันได้จอดจึงจะโตอีจุว่าเราท้อกันเนี่ยวันสีเทียเออจะตาละเราจะส่วนสีเทียนเลยว่าที่จีเสียเทียนนี้จงเนี่ยสิ่งตึงเจียงกับเสียงดาวเทียกูจินดาวรู้ตื่นเทียอีส่งเราจะว่าเลยจะเกาะตัวรู้ละซึ่งอาจจะจีว่าเขาเลยตัวละก็สิ่งข้าจะเผชิญหรือข้านู่นอยู่ต่อจากส่งในสาวอีตัวก็อีดอลละตัวอีส่งตื่นที่สื่อกูจินดาวนะเออว่าที่จีเสียเทียนนี้ฉันได้ยอมว่าเสียว่าตัวกูเสียเทียท่านี้ดันสิ่งป้าเชิงกับลูกสาวจงจวงมองตัวหาสันต์จวดตอนนี้จงยึดสิ่งจริงใจสมลงนะยันนะนู่นหน่อยก็จะตอนนู้นตีก็ไปรู้ตัวเลยอย่าว่าเส้นก็ตัวละตุนทอตาเสียงละเทียนะอย่าเห็นนอว่าจะเชื่อเทียนในแสดงก็อย่าตัดตัวเสียวเขาเลือกคนนั่งก็เหมือนยามวันเสียอย่าว่าวันเจเหมือนจิตใจจิตใจตัวนั่งเดียนอวิเดียรู้นั่งนะใช้ก็เกลี่ยนะที่เปลี่ยนชีวิตเจอยู่ตัวเราตาละเทียว่าเนี่ยว่าเสียเราก็มีมือสี่เดียมือยืนดูก็ว่าเกล้าเจ๊กเสียลูดอกเราแต่สิทากก็แต่ดีจุ๊บว่าเกศานุเสียแต่จุ๊บว่าม้อม้อมันเก่งนะอย่างอยู่ก็มือว่าสี่เทียมว่าเกล้าเจ๊เราอย่ามือแต่จ้องดอกชาดอกเทียมันแต่ดีจุ๊บว่าเกศาแต่ดีจุ๊บว่าแต่งเมืองเราอยู่ถูกข้างก็อยู่ดูจมูกลุ่นสีสุดเลยจมูกกิสาจะกินยุ่งเสียมันจะจมูกมันเก่งนะเออหาตัวอีจงมองเสียได้ยันเราอันใดนอกุยมัวอียาชัวเราจอดตรงนี้เสร็จตรงลงเดียวนะ
要要说那个还得搞不到手呢，那在人早了些，那些搞不到手，不擦到的不到手，那么弄东西就叫他们忙一点呢，那哎，你说的他们要要说么弄别的啊，搞不到手那刀。